ไม่ตอกูไปยังไปหุ่นเลยกับฮอร์ดทะละอองกูไปสี่ค่ะอุนันฮิโนะละอันไปเอฟเอ็มไปยี่ถึงกันหรอ

ี่เลเล่จะไปทำแก่ที่นี่ก็มาในนี่มาเจออันนักและเจ้าละโตใหญ่ก็ละโตI'm sorry.

ดีนี้อามารินสากุมารันตากาบาลกิยาเอเกเบลีดิยาอาริกับกันติอาริบุลันยาวบาตุกาจินเตดานิยาเอปากิอาริมันติบารปิยาเอมโนอาเซ

นะมานันทุกิโนมาจามเดผู้ไล่มาเดจาวาเอผู้ไล่อกุณานมุอบากุณากะเดดิยาเอกุมาลันตาลาลูริงาอิดาจินตวงอด